0: นี
1: ้อินอัพซันตุมอัพซันตุมลิอันฟุซิกุมوَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا